0: ันในจากการนั้นละหูอย่าอัตตังตังลิมปัญญามาตปัญญีแต่ห่างตามตะกายะลายกระดับกุลหูอย่าตลบหูขยันอาลาบานีงาวันตลบปับสุขปับตังดึงาแต่ห่างตลบลิมอันนี้นะจีฮาวะอัลลังอตักไซวัลลังงาวันตลบปานักพะฮารินในปับสุขอันเจลอฟลีอาอัลลังอันกะละปันไม้มณิตามยะกะเรียนงาวันตามสำนาHari keluarga Pikir Cawangan Miri 2026 Manedi Hana Hawinuni 16 de bulan Fitan 2026 Mehati Dotelok Minggu Ani Petgu Te Cuti Hari Malaysia Matoh Man Pukun Saya Jihma Atang Pukun Palewi Cengulaan Ngapanai Hati Hauma Forum Miri Jadi Alana Hawa Geri panak dah yang pakai telok lim tedau yang penuh berkata ni jak dan miat tenak tehang tam pokayan hamir ini itu pan te slogan telok lahoy hati pegun pepaya pebju tehang tam nantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Ya, ini apa entah apa pio. Tak perlu nama dua bulan ni. Wina mantol antek dalam mendalam miri. Tak mau jam. Jadi ini PKS miri. Nah, do. Anu repah hari keluarga.

ปัตตนวันงานอังคาตอริจลาบดาวนาปีปัตตนวันอังคาร์บัมบานบาดิรีปัตตนวันตุญายังมุติยังอาการาจีอรุตจามนวันนะอัญมิโลติฟีอิบุกะบันสะตุปะตุวะนวันตุนังกิยะสะบะกังุกิยะอัญวัมตะวะนะลันดารวัมปะสะลุนดังลุนตังปะตุวะ

นวันนาโตกานะอุรปังโอลิบาโอลนาดดาบิยาโอกะระดาโอนิสังปัตุวัตนุปัตโตกานะอุรปังโอลนาดปัตุมกาตอะกะดาโอนสบังเอมิเมียตนาไดมะกูนโมนวันเดียนะนาได้อากุณมูนตุอันเกลียงกระสีนาเดียงมุจังบารานีกัมปังนาได้อากุณมูนวันตุอันดัตตุอาอุปามาดุกะยะกุมันสังตุบาร

ยินหลวงดาราลุลวงบารวกุรวงปาระบวงพินังดีอัมมาเอสังิบายอุเลียมลีนวันดีบินีลำพวงปังนีวันกาวกูนัมวายเดียมัยสมวะปังารุห์กมารตุบุห์อุบัตนันไปมะกังมะกังในการ